0: รันตรนพรำจิตปอยังปรนเลือกระเพลให้โรเรินรำบอนในบนลันปุลบิ
1: เตอร์ปอบระเพลให้ตรรอนรำบอนเจงตรงโกลตในบนลันกึศซอปอบให้อันรับแรกเปิดประเด็นและรับแรกแต่ประหลาดสามการเจงปอบนาเอียงกลรอตมัด
0: ดูเบลตะโปรหนังตักปอนลันเอียงกลขึ้นทุกขวังร่ำหยุดยัดนอนเร่เพียนเบื้องปุ่นรอยเติม
1: แรงตรนประหยัดปอกเนื้อเมื่อเอียงกลรอตมัดเติมกรับตรมปอนลัน
0: อารมณ์กับก้อนเรียบรังกำปอลไปให้กับลังปนรูปมโนไปรับผมให้ยันตัวถึงเงินรูปจารตะลักมงคอกระเดิมปอลจิมให้เกฮอโอ้อุ่นตั้งกระเป๋าสานำประบอบประจัตตาเปล่าปักโดนตีเรียมโปรมาตรันนำประบอบประจัตตาเปล่าต้นนิสสกิดเวิ้งจะตำนักตรังปมนอเจียงยอเบเกะปรักอันจันฮันเปบริเจงเรินรำปอนลานปลเบเอียงกัลเวอร์นิบลังกัมปอลมปอดลังเปล่าอุ่นจาร์ตักลักเติมนางรำแคร์อุ่นตั้งกระเป๋าลึกซานำประบอบประจัตตาเปล่าลับนันโกลอุรดักลักเติมระแปลมให้เปิบหรือโปรสักยันเติมระแปลมให้สักตันตกเติมนอรำแคร์คอแกกรับดงจีเลืองเหวียนบินเตียดเติมตรงเงินดังความดังโปรดังจาร์ดูหูฮุยกับกูโปรเติมตรงเงินดังเกียงความดังโปรดังจาร์ความดังโปรจาร์
1: เติมก่อนเจงเติมบารนังนางรำแคร์รำราแกอึกโปรเลกล้ากือตึดลอยเปิบตำรองอุรดักลักตึกกระปรละสานาร์ไกตึกกระปบริเจงเอียงกลรอนังแคตมัดกรังนอเฮียร์กลบันลันตำติบมัดต้อยเงยลับอุรเติมตึกกระปรละสาฟัลกริงตำเกรียบตุบัลไตกรปบนอเบกระเพิบตักษาเปาะตำเกรียบซักเลือบเปราะเบเนอุรไกลังรนัยตะเนอุรนาร์ไกเลือกสามกรันเจงตรปบนอเกลเกปรละตาอ้อเมอุรตึกต้อยปบนอมกรันเจงกะกัลเตเอปบนอ

0: นำประบอบประจัตตาปรอตรดังแอร์จากตะลักยึดเดยแก่ตำเฮงเฮงปรอเฮงมัตตบาร์เฮตาบรีบันเฮงประจัตนาเฮงลับหนอบรุ่ยเจ้าเติมน้ำขั้นจริงเฮงดูเฮงประจัตตามวยเฮตาอาร์เต้ตำเฮยเยกันเฮงปวนเฮงประจัตมวยเฮตาอาร์เต้เวตำเฮยเยกันกัลออดชีกรมตุกิลบรกมาดมขัดซักเดินตำเนิมก่อนชีตาตรุกนารบกดัมมี่รลับโดยหุยลำหนักเยี่ยมปลประยาวดูบัลอินขันรุ่นซักดองหนึ่งหนอมให้นารไกตบรอเดินตำก่อนชีอันเจียงปรีบดีเดแกงเดินโตรนำแคกระอดดังชียังกันนอกแตกซอมบรอนักดังปรีดูบัลคารุ่นซักบดีเนิมชีงักแรมเกินบ่ดูบัลอันอันตรอีกช้ำแต่ดียังกันลำอันหับกัลมาดังบรอกลอดรังชีเดินตำดูบอลคุยนักปูนระยาวเกรบลับดูบอลเวรดักเดินตำเทิมคนชีจีเบอร์กลอดไปดีแก่อึกเทิมชีอาจจะจริงกลยกเจ้านำแขกตะมัดเติมแขกพรำนำประบอบประจัตพร้อมนอกเดือแก่กลอดรังชีตรงมาตะปวนบัวปูนเทียมประหยัดพันเม็ดคุยเวอร์นิบันกัมปูลตากรับนังถึงแอร์คอมตาอึกตกอาร์แต่ตำกับเพสเรียงเติมสะเอตูลจารดักลักเนบุนลานเลือบรอหล่อบาดูดบินสักนักตรังเติมหน่อสวยตำตาดำให้เบอร์หน่อปรักอันกันสกุลแห่เบเบอร์กนุกุนนาดูบอลเปิบเกินตีน่าบรอนักตรังตาเปิบหน่อสวยตำอึกปุ่งฮีเนบุนลานปวดเบมตกคอยิ่งแก่ดองเติมบรอหรือซาเบอร์ไอเจินประกาศเดือแก่ดูยิ่งกันเอียงกัลปบริจิง
1: เอตุลดึงแอร์ยิงตกสะแก่งแข่งปล่อยจะปรำนารเฮียงนอกในปนลานโปลเบ้เปิดประยิงในปนลานกระเดิมเกยเบื้อปล่อยเลือดสาสตัมปบนอกรับนำมือตอสะเยรบันซักลำหอยนักกรับโปลเบ้เบื้อกนุกนาตะเกลลำอันฮิกนอหันระบ้าเอียงกัลรอนางแคตมัดยันไอเจินปล่อยเลือดสาเปิดประยิงตกดำบอลเนมโปลเบ้เกลลำตรดหนุ่ยซักในปนลานแต่ซักตะปล่อยเลือดสาปุ่งเฮกันแบบฮันนี่โกนตกใส่ตุลลอดดอเจียงปุ่งเฮนระบ้าไปยังระบ้าปรักตองตะบระ
0: ไม่ดอไอ้การพันจะกลับปรักไม่เห็นจะปรักเกลตันนี่เห็นระบ้าเบิ้ลนกปรักคอไอ้รถเทิมนอตั้มรถบัวบุลตากระเพยบุกลอดไอ้ตั้มไปสาวเกยยิบเอ็นไอ้เวเปิลดึงแอร์แต่ตั้มกระเพยสาวเรียงคอดูเฮตาบาร์เซา
1: อายาเบิร์นเกยเกิลอันจันปรักในปนลานตกใส่ตุลเวเตอร์ตีเรียมณปรนักตรังตาปบนอเซตัมหันบายาตีณปรลซาเซตัมปบนอเอียงกัลรอนาแคตมัดอึกปุ่งเฮในปนลานเปลือยแปลปรลซาดองนอนาเกมให้นักตรังตาปบนอเซตัมไปดีเกตูอึกบ่บาประกาวแอสากับเกลกาปุ่งเฮกันอีฮวนกัตลายิงเปิร์นเติมอึกปุ่งเฮแปลปรนักตรังปบนอเซตัม
0: Anh cơn khuyến nắc bọn thì lọt ta lướt xa sẽ tầm bấm no tầm tục và ra anh khom Hắn anh khuy bơm thì lọt bơ khi bọ đắc man Gấp năm ta bốc đầm mi khăn Này sạc hơi lăng ta o đủ đỡ Này em tín nạ bọ xuyên bú Tín nạ nạc trăng ta cập hê sầu riêng Gấp bồn nọ tâm tầm và ra kho Này em tín nạ bọ nạc trăng ta e gợi Dế khăn tín nạ bọ biệt lập dịch lập hẳn bác
1: ตุนหันสายตุลเวลำหุยนักอึกโปลเบรเกลตาปุงเฮนระบ้าปุงเฮมาเฮนระบ้ากล้ามโปลเบรเกลโรคแม่แต่ก่อนเกลแตกตองอิมฮอยี่หันตีนะเบรนักตรังตาปนเสตัมเบอเอ็นนอปุงเฮนระบ้าเบสะแย่ให้เบื้อปูนก้อยไปกระสนาเฮงบุกนำบริยปรำยาโฮมไปก้อยปรนาเฮงตลอดนำ
2: ต้องนำหายลำดี
0: เติมนำประบอบริจตาปรำสะอันดังตะบรอเมยไปกลายสิริงกลักพระลับปูลบรอดีลอร์ขันเกินโรคใหม่เด็กก่อนปูลบรอเกินก่อนปูลบรอเกินก่อนใส่เชิดแก่สังเกตตุกรำปอนิปูลเบดูนักขันวิอันดังพระตาบรอวิมกรามตุกตรองแอกยึกไรแต่ตุกรำปอนิปูลเบตนำประบอบประจัตประคอตุกเกิดลังไปดีวิอันดังพระตาบรอ
1: เบยงโดยแก่เปิบเกลอันจันปรักตีนักปรลซาเยหันนักตึงตุงหางเปิบประจิงเบอร์อึกปุงเฮในปนานโปลเบเติมสายตุลเบอร์แอร์แปลมให้กรับตุกวาร์สตัมปบนอแอจิงตึงแอร์ฮอไอยาเบิร์นเกอร์แอเกลแก่ตัวอึกประกักตันในปนาน
0: វើលៀបអង្កំពុលអីគុយគេណងគីដឿនអឹកតាក្រពុងហ៊ីទើមពើបណោទីឡរលឹសាតំប្លែវាយមទុកសាជាប្រោចារតក្លាក់វិសយយប្រលឹសតាអឹកនេះពន្លានទើមសាលឹបសាកិយម៉ាបចារតាដំលិះប្លែវាយអឹកនេះពន្លានបើចារគេប្រលឹសជាខាន់គេប្រកងគីដឿនអឹកកើលបក

0: lum ko ko kham ni won sang le dan bing kap ka pe ieng de kam ding klang ha dam dung rup phong klae de mang ra klae mrao le nan ha dam dung sap lup dung rup tak lak lam ha dam dung rup nai mo tum ta sa nai dak lak yem thur mlan de ka tang pram kat lang klae se pral pe se rem nan ka cha kam ni won sang khoa ka nang pra dang cha ra dak lak leung nguyen bing triet na choi mu haich muem tuon khoa bre rem ni khoa thun viet nam ខកកំណងប្រាក់សានជាអាចារតក្លាក់ណាចុយមុំលោកញឹមនឹងកំនេះខ្វាធុនព្រះរេមនេះខ្វាធុនវៀតណាមរេមអាក់មលិមនឹងយ៉ាម៉ាក់នឹងតះធុនតែបន្ទាប់នោះណាំនេះខ្វាធុនងាក់ក្រុមងាយក្រុមកាំងក្លែទៅចាប់បារៀងកាខ្លាំងរេមម៉ាំលាន់ណាំកំនឹងគិតការប្រាក់ដាងចារតក្លាក់កំជីងលក្លែកបិនតាល់ទាប់លុះសាពីកសិមខ្លាំងរុំក៏ប្រសាប់ក៏ទុំតាប្រាក់មិនកំនឹងប្រាក់សានជាអាចារលែកណាន់ទុំកំនឹងថារប្រាក់ហឹមថោយកទួមហងប្រំកំជី khoa kiệt ca cân đồng bộ đáng chàr, khoa hội đồng nhân dân chàr, đồ hữu huy, đêm cắp làm trung ương đáng, các em khoa cân đồng bộ đáng chàr, khoa cân đồng bộ sàn trị ả chàr. Huỳnh Thị Chiến Hòa, các em khoa cân đồng bộ đáng chàr, Isang Green Nê Cân Nâng, các em khoa cân đồng bộ đáng chàr, khoa cân đồng bộ mặt trận Tổ quốc Việt Nam chàr, tùm đồng chí làm cân đồng kiệt ca bộ đáng chàr. Tino Cabin Canangit Ga Brad Dang Char, Rong Chai let them clam clung loom ta bra yum pan, bam dig a yar brotum crack let them dam nip when sang, let them cram di polcona trum nima bra, Galton dry bot dobly man dry bot lop low. Lam nan, motum had drop brung up brung, sassy, brung am gra sang, mime gram jing harato, brung am gra tight in jokatan sam light bun matut, brum gram li had drag yum gat jar, your leg let drew tum crab brok not lam jar. กลายเป็นกลุ่มมาเพราะห้องจารหมวดดูลกะรีลาจารกัมพูชาโนกะบินละตรงชายกับรำกัดลังกลายเสียเปล่าเลยเสียเรื่องนั้นกะจักกับนึกบนสร้างหาจับเพราะกระตุ้นไปลงเราตกมรสาและนั้นหาจับกระจักเกรดลังลั่นทนได้ประตัวลุ่นนำจึงเมื่อกลายกับบินความกระนงเพราะดังจารเรื่องเหวี่ยงมิงเทียดปมนี้กลายประเป็นเม็ดเพราะกระนวะเมืองตุ่มกันนังทารเพราะเกิดแกมเด็กกระตังพร้อมเสียกลายเด็ดลานเปียเลงะดมหาจับเพราะรุ่มตึงกรำเด็กกระเทียบนึกบนสร้าง เบตอนนั้นเดกตางแกล้งเลงะหาจับเพียนกนุกนาเลงะถูตื่นปรอกเกรียดลังและนั้นปรับปีเมจักดมปรองะยมพันนับในเรย์มามลันน้ำตีฟาตันอันกนุกประสานจีอาจารย์ตะลักมก่อมจินลักและอิมเธอเลงะอัมลันเดกตางปรอมกาดลังแกล้งเสวยปราลเลยซีเรย์มลันกะจักกับนิบุญสังลำจาร์
1: นาวเตนกเอ็มเทอร์มาตุมดงชี้เรื่องเหวียนมิงเทียดลำจูอุงดังควากระนงประดังจารควายปูลเปะลาวกุ้งหอยจารโฮเทเงื่อนเท้าลำกระนงเกตกายประดังจารกระยังควาเกตกายกระนงประสานเจียจารตักลักเตนกเอ็มเทอร์ควากระนงประเอตดาวจารตักลักเปรตเท้ามังกัดลังกระสอบปลาลอยซีเรมลังกระจ้าจิงหัดจับประงัดย่อประงัดยมพันกำลิบุญสร้างปนิกติกริงตะกบุยกริมนุยโยยแบะ รองงานในจังปีมารมาบุกกระดวดนึ่มมารมจำกลกระดวดตัวมกรำดิกระเทียบจากแซมและนันเพราะปรักเปลี่ยกับรัวโรยมามลันน้ำจะตะกลักเอียมตื้นมลามเด็กตั้งตีป่าบดสะวัลห้องจับรัวมกาดลังกระสอยปลาลุยสีรมลังกระจ้าเด็กตั้งประดำกลางกระดวดตัวมกรำดิกระเทียบยอมอ้ากมิบุญสร้างหัดจับรัวอมยกนำกอมจิงปรำกาดลำจำกลกระดวดตัวมกมิบุญสร้างดุยโอลำดิกระเทาสร้างกมิบุญสร้างลำปรักเกลียดลังกระสอยปลากมิบุญสร้าง ขวากระนึงประดังจ่าเรื่องเหวียนมินเทียดหล่อมยะในจิงประงาตูตื้นปีดักไรรู้เมืองดังกระนึงประสานจีแอร์ปุริยาลำประเกลียดลังกระสอยปลากระมีบุญสร้างดอมจีเรื่องเหวียนมินเทียดเกียดกายตึมคือกระนึงถาปรามเด็กตั้งแกลมโตมปลังเปียกรับจมีบุญสร้างปนิกนิควาต้นมีบุญกระนับนุยอมจักแซมไรจึงงานและนันมีโยยแบะมอมกาดลังกระสอยปลาลุยซีรำนังกระจ้า
0: รวยมามลันน้ำดงชี้เรื่องเหมือนมีเทียดลำจูอุงดังควากระนงประดังจารควายปูลเปะลาวกุ้งหอยจารตักลักกายตลังแกลมาเพราะห้องกระนงเกรดลังประยวดนาและดันแกลดาวจารก็แกลเลยงะประยวดนาแกลดาวทุนตวยประดวบลิมาและนันประกนะลำมีมามลันเอาเกาะทุนตวยประดวบลุ่นน้ำมกลำจนประงะลำเรียมลันเตนับ ลยเสกและเฮิมเท่าเตียนกมาประทุนตัวบดอบลหิมาและดันในมามล้านทุนตัวบดอบลนำก่อนนึงเกรดลังประยุ่ยนาและดันแกลดาวจาร์มเดกตั้งแกลดูกระเจี๊ยดวมนักรวยงะตุ้นตุ้นดมหัดดาประกลมลารวมกวบร้อยนกเสบุญกนับลำด้วยยุ่ยแบะมังตัวลูกกุจุกไก่ปับลูกตะปันกระดิตุทุนตัวบดอบลซาดกลูกดวงไก่ปับลูกปากกระดิตุทุนตัวบดอบลหิมาลูกก็แซมดูบนซ้ำมองแกลดูมพาลันตุกงามกระสังตุกมดอบาแอดดอยว่ามลีบรอมะและนำดีกยาแกลดอมเด็กตุบังหวะดมหันดาประดูดลังบามด้วยกันนับใหญ่และนันหันดามดีกยาประดมกราแกลติบดำด้วยบนสร้างมก็พังเกรมกลางลันจาแกลดับเป็นบนสร้างแต่เกรงแตงเวนมอเลงะประมารมอแกลตัวอื้อลำด้วยบนสร้างเพราะแกลดับมอมดิมลาเฮตกจับดมไม่ปูดดาวและดำด้วยบนสร้างเลยดาวเลยงะยักดมหันดามจนหันดาเพียนกนุกนากระงกจับและกลมกวบเยนาเตนกมาประพงเปลาตรงชายตัวหัดจับรำเพราะแกลบุญกนับกับจับรังมเสือแกลกับบาลันตุกลันงะหลอมาและดันตุ้มตาปราบพ้นลำกริ่งตากระปุยมเป็ดนอนันตรงอาเก่าดำผ้ากนารุ่มรีมาประเกลซะมก็จริงอตุประเกตกายตัวหัดจับประกลมลามหัดจำจนรุมเทหจันกำดีมกแหลดอกนางมปอดยับกนารุ่มปันประและนันรูรุ่มตั้งตุ้มตาปราบพ้นลำบุญสร้างโยกวบลำเกลิ่นดุกเรารอยมามลันน้ำดงชี้ลุงเงินมิงเทียสลำจูอุ่งด่างควากระหนังประด่างจาร์ควายปวลเปลาควข่อยจาร์ตักลักนาวจวัดชื่นดุบเยิ่มดังเคยปวลไปกลุ่มด้วยขวาทุนจาร์และดันให้มือด้วยตัวควาลำจาร์เบรเรมด้วยขวาทุนเวียดนามเรนน้ำลันน้ำ
1: นาวจวัดชื่นและดันให้มือปวลด้วยขวาทุนจาร์ตักลักดงชี้ลุงเงินมิงเทียสลำจูอุ่งด่างควากระหนังประด่างจาร์ควายปูนเวลาก็โหยจ่าตะกลักไอ้มือไกลจากแซมตู้หงจี้จางกันว่าตุ้มในขวาทนมันเป็ดทองนันปุ่มนี่ไกลรวมกวบโยมพันมือในขวาทนลำยับประงะดอมจีนเรื่องเงินมีเตี้ยมกลามกลึงมือในขวาทนจิ้งนกตึกกระนางกระจับลำประเกลียเปียวนิมนาตึ้มกระดูดถากระยุ่ยนาเนิ่มกลามดิไกลกลุ่มกวบจี้จางยุ่ยนาลำรวยไหนเมอดอมจีนเรื่องเงินมีเตี้ยนาจ่าชื่นดุมยำนึงและนั่นให้มือกับเม็ดเงินวันเตือสายตุ้ทนโตกติลูตะปันถังกองวาลบุญมาทวดดอมจีหลอกกิจกายตึ้มเกือกระหนึ่งประดังกระหนึ่งประสันจิแอและนั่นในปุริยามาลูเฮนไกลปิมดิ่งรูลอยงะลู่ประตูตื้นปลาไกลลิจักเปี้ยมนิมตวนควาติบจักขะเต็มอักขะติบใส่พรั่งและนั่นจีงกลุ่มง่ายกระหนักแน่ตุยแรมลอยงะ
0: เบรเรมในขวาทุนเวียดนามเอากว่าเรย์มามลันนำเอปูลมาเพราะลำกระหนังเพราะสังจีอาจารย์ตักลักมังดงชีโดหูหุยนิมกะเปลาลำจุงเอิงด่างก็เองขวากระหนังเพราะด่างจาร์ขวากระหนังเพราะสังจีอาจารย์ใบลานในเล่าหน่าจ่วยมุกดมเยิ่มนึงให้มือตุ่มดงชีขวาจาร์เอกาตุ่มกะทุนอีโปลนาจวัดชื่นหายมือและดำดุบเมียรำนึงกับตุ่มดงชีเลชีควิตโตตันตายอมตะมหาวันก็ยังขวาดับกับนังประดังจารตักลักนาจวัดตุ่มดงชีขวาจารเหล่าตีดงชีโดหูหุยจวัดมัวและแกลเสพรักแกลติบมังตุ่มดงชีปมดีตุ่มแกลดรุมกวบมังตุ่มเกลพงควายเหล่าตีลำแกลดีกับยาจารตักลักขวากับนังประสันจีอาจารตักลักดูหูหุยหายมือตุ่มดงชีมอนันน้าวแกลเสพรักหัดติบซุยหอกนักโจกระตุนงะกรุมง่ายกระดักแน่ตัวแฮมรวยงะเรย์มามลันน้ำระแกลมเราใส่ก่อนใส่ฟังเบรดอปเลยมาปอกระรูปลันเวียดนามก็กระหนุ่มประสันจีอาจารตักลักนาเตนกในหมอดองชี้ดำบีแกยังควากระหนุ่มประสันจีอาจาร
1: ลำเกิดในเปลากระระแกลมเราใส่ก่อนใส่ฟังเบรดเท่ามันเป็ดทองประหึมเท่าระแกลมเราใส่ก่อนใส่ฟังลำดีงิตีก็แกลหน่วยงานประดูดหลังปามนึกนำใหญ่อดับประเปรและระรูปลันเวียดนามเกิดต่อพวกป่าปจารบวนปร่องในจริงซาลำตึ้มประงาตูตื่นยมพันกระยำรวมกวมได้กระเท่าสร้างกับประเกรียมกลางลาจารมันเป็นทองนำเด็กตั้งกระหึ่มเท่ามันต้มจัดพงกระไดกลืมเราเปลาเกิดขวาจารดอมจีดาวมีเกียงขวากนึงประสานเจียจารลายจักกระระแกลมเราใส่ก่อนใส่ฟ้องมอกลายปิมดิ่งรูกระจาตักลักดอมจีละมังมือระแกลมเราใส่ก่อนใส่ฟ้องก็ตื่นเป็ดร่ำห้องจารลำแกลดูดลังปามในขนำใหญ่เด็กตั้งแกลหึมตารูปตักลักและอันประตูตื่นด้วยการประตูกล้าแกลเต็มตามในบุญสารลำจาร
0: เพราะในกำลังกลางประยุทธ์หน้าหอยดองยินสันจารตักลักก่อมจีปูลกระเซมกลางแกลด้วยงะดำจนเกิดประยวลันหอมด้วยยวยแบะลำสะเอลี ตีโนกเสียมลังปองเปลาเฮมทาวเปมกละลังแกลดและกับปักลำแกลเลยงะตุมพันจำจนเกอไกลยัวลั่นฮองเกรมดุยเบตเตสังเอลีมซาซีปราเจวลั่นเบมกละกว่าใส่กับบาลันตุกและนันลันงะหลบมาตุมไกลจังแรมเพราะและดันตัวเพราะมะมุมที่วันสร้างก็นังเกรดลังเพราะอยู่เวทนาและดันหอยดองยันสันจาร์มปมเนี่ยแกลเกิดกระตุ้นบังซะลำแกลเลยงะจำจนปลุกจูไปตอนนั้นกิดกายสะกะตื่นกะเสียมลังและดันมหัดรากะจักกะหัมพาลันโตกลันโตบังก็นำปลอบปากกว่าแสบบุญกะนับและนันแกมบุญกะนับเบมอกแหลมตับเดินและดันมอกแหลงะพ้นมังกรับจุ่มด้วยเอปูลนาวกะเสียมลังโตกหัมพาลันโตกำเนื้อบนสร้างทำสะไปตอนนั้นพิมตัวโบปลัวร่ำหังตุ้มกะแสมเนื้อบนสร้างเตดุมปอบวนทำสะมรณะในสังเอจังมกอมจินทักไกลเปตรสปันปลหิมาทนเรมด้วยความทนเวียดนามและดันกอมจิมแกลมปุทุนกำด้วยความต้วนทุนตัวเปิดตัวปลนำ
1: เต้นอกเป็นความกำลังประสานเจียซาเจ้าและระเอ็ดมือทนคว้ารวมยมนั่งตู้กำในความทนลอยนั้นลำเกิดในกลุ่มสะมอดลอยตุสปันปลุจุมในความทนมอมปุทนลำนั้นปลุตัวจุมด้วยเอเปสายตุทนในจิงเกิลเปียมปุ่มยื่นกระตุ้มในความทนริมนากระนอกรูจักเย้ามปูกำนิมตวนคว้านำแอร์เตือกันนอกเมืองเวียดนามเวียดนามเมื่อนำริมลาบรางะมณีขวาทนลำแกลมกรามอีบุญสร้างลันจาร
0: ์ก็ยำดีกลายเท่าสร้างเกรมกลางบาเจงกะและดำรุดชารำดีบุญสร้างกำพาดุญบินยาเยาหย่อมนักมรดในโนเกรมกลางบาเจงกะจาร์มก็ปองปรดดอนหัดไดเฮราตามกันนังเกรดลังปรดลงมาและดำบาเจงกะจาร์ตักลักมก็จริงเรมอักมลิมดังยะมักดังตังเลยงะหัดรับระมเรียบบนสร้างปลาและดวมตำดังยาดและเล็กรายและดำดังยาดื่มกรามจิงดำกัน

0: อันแสซีเปลาดับอัมปอลปุยกำไรกระดับหนึ่งให้ดันปุยกำไรดึงจุ่มเยกและปุยเบิ้งเกตกระซูตัวกระดุมนกตุนเป็นหนึ่งยาเปียหมอกแหลมกะหนึ่งกระเจาะมลิมะป้องและดันมาถึงตามหนึ่งยาโซระแก้มของวัดจึงกะอันแสซีเฮได้กระเย้ารู้เรื่องตึมหนึ่งเฮได้มเจตนาบอกกระอมอตาเกตตึมแอเรมักมอมกอมจิงเตตเหล่านกมอลูกองนำหายลูกบวนสร้างลองถุยฝัดบิงเกียนกะนึงประตุมกราซาหุยมโรแซตุซาลิเตจองวัลตุยหวาและดันเตหังเอกสิหล่อตัวลูกเชินเทงบวนสร้างลูกบวนสร้างโฟตอวัลหัวเหียบกนงประสันจิอาจารย์ตักลักลอยงะตุมตาปรวะดูปิมตัววัลจิงกะลอยงะรวยเกรียมแกงวัลจิงกะตารทลงรงลันรวยมามลันนำรวยเอกสิตารทลงรงลันรวยสปันมลันนำมลันงะประกยัวกับวัลจิงกะและดันรวยกรรมเอกสิและดันปลากสิเวียดนามทุนไปประดับลันนำ
1: เองาอิมทื่นและนันไกลปิมพลดิกตั้งปิมตัวเอกสิไกลลอยงะประดูปิมตัววัลจิงกะจาตักลักเรากระตุ้นชิมคราตุ้มนกตุกหยาดเย้าอตุกหมอกแรงงะจอดยานตุ้มประงะเมาปิมตัววัลจิงกะตุ้นเป็นตุ้มแดงและนำดิกตั้งไกลปิมตัววัลจิงกะเป็นเท่านั้นจาตักลักลอมดิกตั้งเกลียดลังกระเซียมลังส่วนกระจับตุ้มนกตุ้นเป็นตุ้มแดงหยาดเย้าเปียมรอกแรงงะจอดยานกับวัลจิงกะเกรียมก้างวัลจิงกะมตาต่อแซมจัตตกลักรามก่อมจิงแกลกเป็นตรงชายเกอประเกรียมกลางวาเลียงกะปนิกยอดตัวมองประรุมนึ่งกันยำกระเสียมตั้งปิมกล้าประรุมนึ่งและอันประเกรียมกลางวาเลียงกะลำจารปรามซิมกรามหนึ่งยะตีตุ้มวาดรงอุ่นห้องเงินหลูตุ้มเกล็ดเล็ดล้านกับปากกุ้นลำประเกรียมกลางวาเลียงกะตรงชายกำหนดประโยชน์กระดับหนึ่งเราลำประปิมต่อหยาเย้ามึงประรุมนึ่ง
0: เอิมที่บนสร้างและดันบิงกับอระในยาเยาเมืองไกลเดบกวัดลำมอลุยตีและเหตุลั่นกับนกตัวเวรวมบินเซนมกราเมืองนันลงอ่ะกับปักดูกับไกลลงอ่ำตายจอมกรำดีบนสามรอและนันบนสร้างถารกระเตลูสาฟาลเมืองไกลหลักนันบราปิมเล็กไกลมินเดนังทอสังและนันเอวหลักเล็กบนสร้างลงอ่ะรำเป็ดลำประมรอยาเยาจิงประยุมพันตี
1: กระปรวยเห็นอยากย่ามังกรเด็บกวาดตามมาลุยตียังเอากระนันลำมอยามังปลาหลอกมาและนันยาหลอมกราเวตตุยย่าเติมซิมกระยอมเน็จท่ากระไกลนั้นไอปูลบีกุ้มในขวาทนเติมกื้นลำจารองค์กรจริงและลูกไปปีโมกลาเซตข้าทนและคว้าเบต้าของไอตีหูฮาร์นิ่มตุนคว้าติดตึ้มลูกบอลบุญสร้างรูงาและตูตื้นประเกรียมก้างกระตุ้นจักรวาลังกาโนกเต็บ
0: ด้วยความทุนนานาบายลานิเล่าลำประเกรียมแกงแปลตัวจักวาจิงกะมกรามดิดุนุปิโมตุตุนเสสีเกาหลักโบเกรียมแกงวาจิงกะแกลปิโมตืมยะลำทุ่งยอดนกจวนดูเกรียมแกงกระบวนสร้างเฮลันโกลมต่อแซมวาจิงกะโลคอติปมอเกรียมแกงบุรุต่อแซมเฮนกระเพริมด้วยบนสร้างเกวายปิมดอรุยมะยะบาตืมยอดนกจวนสนั่นวาจิงกะบนสร้างต่อแซมนานาว
1: ห้องตึมไกลปีโม่มาไกลงาพ่นมมีขวาทนจรัดในลูกไกลอมทื่นมอมดิมลาดและติหยับนกอมอดหยอกกันนองงาตุกเมาดุโอเบียดได้จริงและปลางงาเจนยานาวห้องไอเตียจองงาบนมีบุญสร้างไกลกำผาดยะรวมเบียดยะหย่อมงนั่นนั่นไกลทอสร้างรูเกรียมกลางวาเลียงกาบนมีบุญสร้างรวมกลมรอกไกลตุเวียดยะตาตันนั่นนำกรามดิบุญสร้างตายแกรตอดแซมรวมควบงานตุจิงกระดาพรามกรามดิบุญสำเรา
2: ที่ดึงนองทุ่งมิ้นในจงด้านเกาตุ้ยแ
1: ต่ลำไกลอิมเทิร์นกรามดิบุญสำเรามีความทนยังงะกลุ่มง่ายปลาลานในเล่านำเกาะไส้และบุญสร้างตึมลิ้นตุนคว้าอตุกสับปลาสัมไลพูดห้าเลยงะประบุญสร้างบีตึมนุยอมรดได้สับปลาสัมไลพิมควบงะของกระดาพนังและอันปลาปอปลูโปเปียโอลาโจดนาคเลยงะประเกรียมกลางแต่ตัวจักรเปลี่ยงกาเกรียมกลางกระดาพนังบุญสร้างกรามดิกระดิบถักแกรทนและคว้าเบตักไกลมินอมมต้วนตึมเม็ดขวาวามต้วนมินในปรองลำตาตักลักอัดรุมกวบนานาไอเตียโปเปียมกรามดิบุญสร้างต่อแซมดิกยาตึมประงะนันขาดเดียดเบตาหมอกแกลตูตื่นปรองเองเอาดูมเพราะอยากยาวละมุนสร้างลมกรามดิบาเรียงกากแกลเต็มตาโตแซมและนันกระจับเรื่องเกอร์กุลินุกิไตนับ
0: ôm nước bưng sang lệ đặt bình cấp rạn này dàn ở tiệm bìm lịch lẽ thò bì cần nal bựa ba lại ở mọi chắc cả chạm của chuỗi thì cờ bọ ngã lạp mà đẻ cả tàng phàng prong thua e joa làm

0: ดูกริ่งงะเกิมดังปลามจริงมาหมอเอกริมังไกลหลักนั้นมรปายัวกระดับดังไกรแอมเก็ดเกรียมจริงและปรองะหยอกควบบาบัดปะตุตื่นดูกำลิบวนสร้างงะละมามหาดรัมเซกแลเดลานกะเปมังไกลยานาเตปิมลิและนำเดหินปะมงาหมอปาเวทจือปราวจารตักลักยิงสาวประสามด้วยบนสังปรองเกงะปรอละมาห้องปรอปลากระเป๋าหับไปบลังและดันนาปะกระเย็บพลเบียดาตุ้มทนเก็บในปรองะละมาทำสะตุ้มลูกและเจ็ดล้านบังยันอาทิตย์ปิมลิและเท่าปีกันนัลบังนั้นอาทิตย์หจันอมอปีกันนาร์แต่ยับกริ่งทำสะบีสะกามโอกันนึงบ่มดอแอร์มอยับแปะกระดิกกำนึงปลาด้วยบนสร้างกระนองกระนางเกยหนอแอร์หนอแอร์สนั้นลำยันพางโคงข้างหมอกแหลกกับบะยากริกำดังปรามจริง
1: trước đây á là khi cái chưa có cái
2: thì lo tìm được buôn sang kề e không định giả cả ngàn xoay màn này ti bê ta tươm thuần kèm nay màu lưu có xem bị buôn sam cọ tươm có tập nâng kề em kiện kiêm tàu xa kề do rồi mông làm cừ là bỏ đi để cái chính xem lên ăn mọ dắp nâng đắp cửa lăn tàu toa kiện kiêm e kề làm dàn phẳng không
0: เมืองแกลหลักนั้นมอลูก็แซมด้วยบนสร้างปิมลิและในงาปรลมาก็แซมไม่ฝ่ามติมวยตกเตะลุปลุสะจุบราวจิงซาลำตุมบกใส่มก็เติมกระดับดังกระแอมเก็ดเกรียมห้องปลุยไม้ตาระนกปลานาปะไหวนาปะเฮรังไม่มก็เติมและดึงกระแอมเก็ดเกรียมและดันไปยอมในมรอลำปลอกเกล็ดลังก็ยวดนันขยันเตียทนในอมอดใดจักโอเบตานาไหวอัดเดรียจิงแซมบาเวทบอมงากระจับเรื่องก็กว่าเสพไม่
3: hệ thống tưới này thì mang lại
0: nét cái em kiệt kiệm này và vật bỏ tụ thân chắc kỳ ti ta xa tìm kiệt kiệm ai mà bỏ ta toa cái hỏng bếc e linh ta làm đăng nạp bỏ hôm nét cái ạ này xa chôm đuôi từ cái làm toa lò bỏ mà xa xì tôm mò bãi tùng bỏ bếc làm vàng xàm buồn cái để lại nạp bọc bếc cái tiện ốc năn cơ dọa năn tìm kiệt kiệm lụ ai bỏ để đần rồi môลำซาบอกแบกขนาดหางตัวตลอดจมนุ่ยเกรียแอยะดิงหางกางานเอาหมอดยอกนองดุดเลียลูกไอ้ปลวะเบียดาปตูตุนปาเวทเบียเห็นมั
3: ้ย
0: อามายอกนองสะจื้อปราดดุจโออระในมอลูกนองปลวะเหอบทักษาและนำด้วยบนสร้างอะละมาลำจารตักลักมดิกระตังปายอกระดับนังเกรียมเก็ดเกรียมกำนังปลามจริงมดิกระในอามายอกนองเก็ดเกรียมเอกริประเกตลำนังปลาดุจโอเบตะในละจริงปลวะยมพันบริปิมลิมเนกมาปลวะละมาเลยกลายเพียนหัดดับรอหอมเนกมรากันเอากันนักยกัวปองกลายยันอติปิมลิ
4: chưa gia đình thì
2: lâu tí cỡ sài cò kề e hồng đình giả cẩn ngan tu tìm thể phun nừng pla xoay màn này ti tương mơ lem cọ tùm cờ đập nừng kề em kiền kiềm này tuyên rõ prak ai pra lẽ nần hợp bầu màu tùm là mày làm đình e và vết bỏ tù tường hên thì cũng qua
0: cái เมื่อไกลยันอติปิมลิอามาเปกนารมเสเสระในมรปยัวกระดับหนึ่งกระแอมเก็ดเกรียมมรันรุมดิกยาเห็นปรางะละมาไกแต่นับดมเกาะแซมด้วยบนสร้างะละมากระแอหำดักเก็ดเกรียมอามาโยกนองดูกำนิบนสร้างหากำเสกแหลดแหลดลานตาเลลโอเบียดาละปอกและหัดรำดิกยาระปรละมามอกไกลกระจับเริงโยกว่าพองไกลยันอติปิมลิหาดรัมดวงรูปและเด่นในเมืองระแกลมเราและดันหาดรัมดวงสับรูปดวงรูปจากลักมันจะเยอะตับในและจักกำเดือบบนสร้างและดันบิงกับเตรียมดิ่งหลังและบนในเติมตัวและมาดรัมดวงรูปไปได้

0: mừng đồng chí Đỗ Hữu Huy niệm cặp bệ là làm trung ương đảng các em khoa cân đồng bọa đáng cha khoa cân đồng bọa sản chị à cha bài là này lao nào chọi mục được miệng nâng hãy mười tùm đồng chí khoa cha hề gào tùm cờ thôn Ipol nào chọa chơn hạ ích mươi là đầm đục miệng nâng của tùm đồng chí Lê Chí Quyết Tô Tấn Tài ở Mật Mà Hậu Anh các em khoa hạ đắp của đồng bọa đáng cha là tạc lát nào chọa tùm đồng chí khoa cha để lộ tí đồng chí Đỗ Hữu Huy chọa mua lắc lại xoẹp ra lắc lại tiếp mừng tùm đồng chí bộm đi tùm lại trùm quốc mừng tùm cười phong khoai lộ tí làm kèm đi cái già cha là tạc lát qua cơ nông bọa sàn chị e cha là tạc lắc Đỗ Hữu Huy hãy mươi tùm đồng chí mò nà nào kè xoẹp ra là hãy tiếp xui họng nạc chô cả tương ngạc rùm ngay cả đặc này tùy hèm lười ngạc. Rồi màm là năm rạc lèm rào Sài Gòn giải phóng, bè tòa lê mà bọc rạ rụp lăn Việt Nam, cơ cơ nông bọa sàn chị e cha là tạc lắc. Nào tiện nục này mở đồng chí Đào Mỹ, kè em qua cơ nông bọa sàn chị e cha
1: làm cửa này biết là cả rạc lèm rau Sài Gòn giải phóng bệ thâu. Biết thông bà hưởng thâu, rạc lèm rau Sài Gòn giải phóng lòng đi nghỉ ti cực lại hồi ngạp rạc rụt lăng bàm nước nằm nhai. Hạ đạp rạc bệ lẽ rạc rụt lăn Việt Nam cơ tọp lúc bà bỏ chạc buồn prong. Này chính xa làm tướng bà ngạc tù tương dùm phân, cái nhằm rùm quâm đếc lại thâu sang cực rạc kìm càng là chạc. Biết thông nằm đếc tăng lại hưởng thâu, tôm chất phong ở đại cử lầm rau. เปลากอขวาจารดอมจีดาวมิเกียงขวากนึงประสานเจียจารและจักกระรักแลมราวไซกอนไซฟ้องมอกแลปิมดิงรูกระจาตักลักดอมจีละมังมื้อรักแลมราวไซกอนไซฟ้องกระตื่นเป็ดร่ำหองจารลำแกลดรูดลังปามในขนำใหญ่ดิกตั้งแกลหึมตารูปตักลักและอันปอตูตื่นดิกาประตูมกลากแลเต็มตามในบวนซาลำจาร
0: มรณะกนังกลังประยวนาหวยดองยินสันจารตักลักกําจิงปุลกะเซมตลังแกลหลวยงะหะจําตรุนกะประยวลันหอมดิยเปะลําสะเอลีเตโนกะเซมตลังปองเปลาเฮมทาเปมกละตลังแกลดและกะปักลําแกลหลวยงะตุมหะจําตรุนกะแกลยวลันหองกริมดิยเปะเตสะเอลีมซะซีประจาวลันเบมกละกอไซกะบะลันตุกและนันลันงะลอมาตุมแกลจังแรมประและดันตอบรอมะมุมดิวันสัง ก็นังเกรดลังประยุทธ์นาและดันหอยดองยินสันจารบ่มนี่แกลเกิดกระตื้นบังซะลำแกลหลวยงะจำจนปลวกจุบไปตอนนันกิดกายซะกระตื้นกระเสียมลังและดันมหัดจักรจักรกะหำพาลันโตกลันโตบังเกินนำปลวกปากกว่าแสบบุญกระนับและนันแกมบุญกระนับบีมอกแกลมจับเดินและดันมอกแกลงะพ้นมังกรับจุบด้วยไอปูลและนาวกระเสียมลังดกหำพาลันโตกำดึกบนสร้างลำซะไปตอนนันพิมตัวโบปลวกรำหังตุ้มก่อแสมดึกบนสร้างเตดุมปอบบุญลำซะ
1: มรณะในสายตรังมันก็มีนักแปลเปเตอร์สปันพลุหิมาทนเรมด้วยความทนเวียดนามและดันก็มีจิงแกลมปุ่นทนกับด้วยความต้วนทนตัวเปิดตัวปลุกนำเต้นออกก็เป็นความกำลังประสานเจียซะเจ้าและระเอิดมือทนคว้ารวมยำนั่งตู้กำลังความทนลวดนั้นลำเกิดในกลุ่มสะมอดลอยตู้สปันพลุจุมในความทนมอมปุ่นทนลำนั้นพลุตัวจุมด้วยเอเปสายตุ่นทนในจิงเกิลเปียมปุ่มยึงกับตึมในความทน
0: ดิมนากนอกรูจักเย้าปูกำนิมตวนคว้านำแอร์เตอร์กันนอกมึงอยู่นาเวียดนามเมื่อนำดิมลาประงะมึงในขวาทนลำแกลมกรามอีกบนสร้างลันจาร์ก็ยำดิกลายเท่าสร้างเกรมกลางวาเจงกะและดำรถชารำดิบบนสร้างกัมพาดุนบินยาเย้ายอมนักมรณะในโนเกรมกลางวาเจงกะจารมึงก็พังประดอนหัดได้เฮราตามกันนังเกรดลังประหลอมาและดำวาเจงกะจารตักลักมึงก็มจิงเรมอักมลิมดังยะมักดังตา เลยงะหัดจับระมเนื้อบนสร้างปลาและดมตามดังยาและเล็กไรและดำดังยาดื่มกรามจิงดำกันเสสีเปล่าดับอัมปอลปุยกำไรกระดับดังรันปุยกำไรดึงจุ่มเยี่ยกระปุยเบิ้งเกตกระซูโรกระดุมนกตุนเป็นดังยาเปียหมอกแหลมกะนังกระเจาะมลิมะป้องและดันมะดมตามดังยาสวรเกมของวันเจงกะเสสีเหตุใดกะเย้ารูหรึงตึมดังเหตุใดมเจตนาบอกกระอมอตาเกตตึมแอ เรมักมอมกอมจิงเตตลอนุกมอลุกองนำหายลุกบวนสร้างลองถุยฝัดบิงเกียนกนึงประทุมกราซาหุยมโรแซตุซาลิเตอร์จองวัลตุยหัวและดันเตหางแอกสิลอตัวลุกเชิญเทงบวนสร้างลุกบวนสร้างโฟตอวัลหัวเฮียบ กนงประสานจีอาจารย์ตักลักเลยงานตุมตาประดูเปิมตัววัลจิงกะเลยงะรวยเกรียมแกงวัลจิงกะตาตุงรงลันรวยมามลันน้ำรวยเอกสิตาตุงรงลันรวยสปันลันน้ำลันงาประกยัวกับวัลจิงกะและดันรวยกำเอกสิและดันปลากสิเวียดนามทุน

0: Tại bởi đọc lớp năm.
1: Anh ạ, yếm thư lệ nâng kè bìm phân địch tăng bìm tòa ẻ kè sĩ, kè lùi ngạ bạc rù bìm tòa vào liền ca. Chà tạc lắc lọc tùm xìm kra tùm nọc tù dạ dâu ở tục mọc lại ngạ trọ dàn. Tùm bạc ngạ mau bìm tòa vào liền ca, tùm bên tùm đen, lệ nâng địch tăng kè bìm tòa vào liền ca. Mình biết hôm nay chà tạc lắc lòng địch tăng kìa tăng, kè xìm tăng suốt kè chấp tùm nọc tùm bên tùm đen dạ dâu, bìm rọc lại ngạ trọ dàn kè vào liền ca. Kìm căng vào liền ca, mta, tòa xem. จะตะกลักรามก่อมจีงกลักเป็นตรงชายเกอประเกรียมกลางวาเลียงกาปนิกยอดตัวมองประรุมนึงกันยำกระเสียมตั้งปิมกล้าประรุมนึงและอันประเกรียมกลางวาเลียงกาลำจารปรามซิมกรามหนึ่งยาตีตึมวาดลงอ้นห้องเงินหลูตึมเกล็ดเล็ดล้านกับปากกุ้นลำประเกรียมกลางวาเลียงกาตรงชายกำหนดประโยชน์กระดับหนึ่งเราลำประปิมต่อหยาเจ้ามึงประรุมนึง
0: เรียกบนสังและดันบิงกับระในยาเยาวมังไกลเดบกวัดลำมอลุยตีและเหตุลั่นกับนกตัวเวรวมบินเซนมกราบังนันลงงากับปักตัวกับไกลลงงามตายจอมกรัมดีบนสามรอและนันบนสังถารกระเตลูสาฟัลมังไกลหลักนันบราปิมเล็กไกลมินเดนังทอสังและนันเอวไหลในบนสังลงงารัมเป็ดลำประมรอยาเยาวจิงประยุมพันตี
1: กระพรวยเห็นหอดยาย่ามังไกลเด็บกวัดล่ามมอลุยตียังเงากระนันลำหมอดยามังปลาหลอกมาและนันยาหลอมกราเวตตุยย่าเติมซิมกระยอมเน็ตท่ากระไกลนั้นไอปูลบีกุ้มในขวาตนเติมกื้นลำจารองค์กรจริงและลูกไกลปีโมกลาเซตคาทนและคว้าเบต้าของไอตีหูฮาร์นิ่มตุนคว้าติดตึมลูบาลบุญสร้างรูงาและตูตื้นประเกรียมก้างไกลตัวจักรวาลังกาโนกเต็บ
0: ด้วยความทุนนานาบายลานในเล่าลำประเกรียมกลางแปลตัวจักวาลเจงกะมกรามดีดุนุปิโมตุตื่นเสสีเกาหลักโบเกรียมกลางวาลเจงกะแกลปิโมตื่นยักลำทุ่งยอดนกจวนโดเกรียมกลางกับบนสร้างเฮลันโกลมต่อแซมวาลเจงกะโลคอติฟมอเกรียมกลางบริโตแซมเฮนกระเพริมด้วยบนสร้างเกวายปิมดอรุยมะยะบาตื่นยอดนกจวนสนั่นวาลเจงกะบนสร้างต่อแซมนานาว
1: ห้องตึมไกลปีโมมาไกลงาพ่นมอมในขวาทนโจรัดในลูกไกลยมทื่นมอมดิมลาดและติหยับนกอมอดหยอกกันนองงาตุกเมาดุจโอเบียดตาจริงและปลางงาเจนยาแนวห้องไอเตียจองงาบนมีบุญสร้างไกลกำผาดยาริมเบียนยาหย่อมมงนั่นนั่นไกลทอดสร้างรูเกรียมกลางวาเลียงกาบนมีบุญสร้างรุมกวมรอไกลตุเวียยาตาตันนั่นกรามดิบุญสร้างถ่ายแกรตรวจเซียมรวมควบงานตุจีงกระดาษพร้อมกรามดิบุญสำเรา
2: ที่ดึงนองทุ่งมือในจงด้านเกาะตัวอิสระ
1: ลำไกลยมทื่นกรามดิบุญสำเรามีความทนยังงะกลุ่มง่ายปลาลานในเล่าลำเกาะไส้ลานบุญสร้างตึมนิ่มตุนคว้าอาตกสัตว์ปลาแซมไล่พูดห้าเลยงะประบุญสร้างบีตึมนุยอมรดได้สัตว์ปลาแซมไล่พิมควบงะห้องกระดาษนั่งและอันปลาปลูโป้เพียวไล่โจดนักรวยงาประเกรียมกลางแต่ตัวจักรเปลี่ยงกาเกรียมกลางกระดาษเป็นนางบุญสร้างองครามดิกระติบถักแกรทนแหลกคว้าเบตักไกลมินอมอมต้วนตึมเม็ดขวาวามต้วนมินในปรองลำตาตักลักอัดรุมกวบนานาไอเตียโป้เพียวครามดิบุญสร้างต่อแซมดิกยาตึมประงะนันขาดเดียดเบต้าหมอกแต่ตูตื่นปรองเองเอารุมเพราะอยากยาวละบุญสร้างลมครามดิวาเลียงกากระติบตาโตแซมและนักจับเรื่องเกอร์กุลินุกิตัยนับ
0: เรียกบนสร้างและดันบิงกับระนายยานอติปิมลิกและทอปีกันนัลบรือปาไกลอมจักกระชำกับช่วยทีเกอร์ปรองะละมาเดากระตังพังปรองทัวแอร์จัวลำลูกริ้งงะเกิมดังปลามจิงมาหมอแอร์กริมังไกลหลักนั้นเพราะปายัวกระดับดังไกรแอมเกตเกรียมจริงและปรองะหยอกควบบาบัดประตูตื่นดูกำลังบนสร้างงะละมามอหัดรำเซกแกลเดลานแกเปะมังไกลยานอติปิมลิและนำเดหินปมงะมอปาเวทจือปราจารตักลักยิงสาวประสามด้วยบนสังปรองกระงะปรอละมาห้องปรอปลากระเป๋าหับไปบลางและดันนาปะกระเย็บพลเบียดาตุ้มทนเก็บในปรองะละมาทำสะตุ้มลูกและเด็ดลานบังยันอาเตียปิมลิและเท่าปีกันนัลบังนั้นอาเดียหจานอมอปีกันนาร์แต่ยับกริ่งทำสะบีสะกาหมอกันนึงบ่มดอแอหมอยับแปะกริ่งกำนังปลาดิบบนสร้างกระนองกระนางเกยหนอแอร์หนอแอร์สนั้นลำยันพางโคงข้างหมอกแหลกกับบะแอร์กริ่งกำดังปลามจริง
3: Trước đây á là khi cái chưa có cái
1: lo tìm được buôn sang kề e hồng định giả cả ngàn.

0: tam grep sak leh pro bơ neh ur gai lang har nai ta neh ur na ar gai leh sam kran jing tro pop no ke lum ge pro leh ta oh me ur ndap toi pop nom kran jing kah gal ti e pop no o kop je han pop nom kran jing bơ sau don hap gal ti e bơ neh ur pơ grap tok sa val tam jar ngai toi tan tok kon jing dong chi do hu hui kap ko pro tam trung dang khoan teng pro dang jar khoan teng pro jar tak lak nai ta pro plam hai pop khar ta pro koeng ge pa pre jing hum to kwang rong a ti lap no pen bơ ne ko pro ne ur tam jar dong chi nai ta pop kul cha oh me ur tak kra pro la sa លបអឹកពើមទៅតឹងនឹងនាំហៃប្ររផ្លែមហៃពើព្រះប្រអជាហានអចើនអៀងកលរនងខេតមាត់បកទុបលអចើននោះតែពបនាំក្រានជាងបចារខានទាំងប្រចារទឹកឡាក់ដោហ៊ូហ៊ីវេឡាតំកលអចើនប្រលសាហ៊ូយពលប្រអំប្រកញ្ញានវេហ៊ូយនុស័កទឹកក្រាប្រលសាកលតាក្រពបមិនតែក្រពបណោបើអស់មីអ៊ុរដោយអចើនរតមាត់ជាងហ៊ីប្រលសាមក្រានជាងក្រពបណោហបតក្សាលឺប្រកេងីតឿនបកទុបលងីតឿនតំប្រលសាបចារដំជីដូហូហ៊ីឡាចារំប្រាហួយហាយតំក្រេបសាក់ទូបលកលកេះបើលេះកលបទីអស់មេអ៊ុរទឹកក្រាប្រលសាកេះណងីតឿនកល
1: ន្តុកវលទុយខ្វាន្តឹងប្រមរងពុកវៀតណាមចារមកកំជែងប្របិនទីរៀមអង្កិតវឹងប្រេះប្រលេះមត្រណប្របប្រចិត្តាប្រសាក់តានទុករបិនកេះក្រឹបដំជីតាន់ហ៊ូទេតើមប៉កិតឡាំងប្រដាំងចារគៀងខ្វាកៃឡាំងន្តឹងប្រមរងពុកវៀតណាមចារ
0: តបារណងទីរៀមខ្វាគៀងខ្វានទាំងប្រអជាហននេះក៏ប្រអបើទាំងប្រអមតតគុកវៀតណាមបើក្រាប់ទុកសាវលដាលុះណារបចារទើរឡាំងឡាតាពូនពលណពើបក្លះលំអានគិតវឹងប្រេះតាប្រអតំរឡងអនណរកេបើមត្រិនដងនឹងនំហៃតៃឡាណពបកេះមហៃរផ្លែមហៃប្រទើមប្រអមត្រិនគិតណកសិមឡាំងជាហានគិតរាំងឡាដើបើបនេះបន្លានលុបសាអំពលប្រាក់ពើទូនទីរៀមក្លះអ៊ីហោបេទីតៃឡាដឺណោបបកេមហៃតានេគោប្រកសិមឡាំងបឺម៉ាត្រនអឺតឿនក្រាប់អំពលប្រលះតានខែអៃសលះប្រកលគ្រីងគិតវឹងក្រាប់អំពលប្រកែឡាំងជាហានឡាំហុយណាក់ប្រចាវដឹងបជាតោះតាសា
1: ហ៊ុយពលប្រជាវិទ្យាឡងប្រអតកិនចារខេមតឹងអេសខំឡងសញ្ញិនហ៊ុយបឺណាំងខេយេកានខំសញ្ញិនតនេះបនឡានទៅនាំប្របប្រយត្តាប្រដោយមកអញ្ជើញបឺណាំងមួយខេប្រត្រូវតានាំងមួយខេប៉លឹមពលប្រលឺខំសញ្ញិនហ៊ុយបឺណាំងខេគិតវឹងកាំងរាំងឡរកបជីលបអានអេងកលពើប្រជិងហើយជាងប្រកលចាយេកានខំឡងសញ្ញិនតនេះរែងនាំឡរដោយខំឡងតានាំង5ខេប្របើពួនទុកវលក្លាវលតានអានទុយខ្វាសាក់ក្រុងវងយេកានសាក់ដងសន់ហ៊ីតឡងប្រតកិនយេមកំជាងពលប្រជាវក្លះប៉ប្រលឹះតាក្រឹបទុកសាវលងិនអេដប្រាប់ណៃតកិនដប្រាប់នឹមម៉ៃមកខំឡងសញ្ញិនយេកានដកិនម៉ាន់ក្រឹបទុកហ៊ីតកិនខំភូកបជីជីគិតវងក្លះប៉ណៃតកិនក្រឹបពលពបណោខំយេកានក្រេបទុបលកបឡាំជិនណមសាក់នេះដោយសអនសាខំទុបលតាប្រកខំឡាំងសង្កេនប្រកទីប៉រឡាំគ្វីនណាក់តាអឹកពលប្រលើបេឌីនេះបលានគិតវឹងសាខំឡាំងសង្កេនហ៊ុយបឺណាំងខែកើលបកទុបលគិតអឹមកបជីតើមថងសាក់ខំភុំទុកហ៊ីតគិនដែនគិតវឹងណាក់តាំងអ៊ីកលសង្កេនហ៊ីតគិនផ្លាស់នេះបលានខារសាក់ខំឡាំងសង្កេនហ៊ុយបឺណាំងខែគិតវឹងកសិមឡាំងអ៊ីកលសង្កេនបាយឌីនត្រត់នុយសាក់គិតវឹងស្វេតំណាក់ត្រាំងបំណំណោះតែកអេសមយេខាន់តំពីតយឿនតុកតែកពើបណំក្រាំជាងនឹងងិនអេហ៊ីតឡងប្រក់លបាកាមីរយេខាន់ជ្រាំងណោហេរកលបនឡានចារតក្លាក់យេកេះពលប្រក់យ៉ាំប្រូ7ប្រយតាបៃតាប្រក់ដងម៉ៃមកហៃកែបើតែទីយេខាន់ក្រាំជាងបោះបាបលកៅឈីនតរកាទីទៅនាំប្របប្រយតប្រនាំប្របបៃយ៉ា
0: ហ៊ុយពលប្រជាចារតក្លាក្របិននុស័កតងម៉ៃម៉ុកជាហាន់តងនឹងនំហៃណាក់ត្រាំងតបំណោសេតាំដឹងបើកែបើតេះឡោណាក់ត្រាំងរិកប្រះបោះបាប្លកៅត្រោះតាំងករញ៉ាត់បោះបាប្លកៅជាហាន់ក្រានជេងត าประสตัมปบนอมปอลประยาวต้อยนำเบอร์บุปยัดโดยแกกรับปอลไม่มอกกระกัลแต่ดีกิหันนักจังแกเมินปอจัดนารเฮงนอไม่มอกต้องเรียกประบาปลายก้าวตาประรองเซมกนอยิหันรองกาตีจานรถนิสักต้องหนึ่งนอมให้นักจังกระเซมจังเฮิร์กัลรอบอลลันยิหันอันแกอันตุกไอฮุงแตกยักยาวหุยตาประรองเซมเองกัลจกเจ้านางแคร์ตามัดดำรับนออาร์เต้ตื่นตำเทมก่อนชีตองตบรอลซานอตองใบมอกปราเดอเจินเบอร์มัดปรำนาเฮงตรุ่งแข่งปรำยันนาเฮง
1: เบอร์บกนำประบอประจิตาปลอตรูดังแอร์จารตะลักยึดเลยแก่ตำแข่งแข่งปลอเฮงมัดตบาร์เฮกตาบรีบันแข่งประจิตนาเฮงลับนอปรุ่งเจ้าเติมน้ำฮันจิงแข่งดูเคียงปรำจิตามวยเฮกตาอาร์เต้ตำไข่เยกันแข่งปวนเคียงประจิตมวยเฮกตาอาร์เต้เวทตำให้เยกันกัลออดทีกรมตุกฮิลบรกมาดงขัดซักเดินตำเนิมก่อนทีตาตรุกนารบกดัมมีรับโดยหุยลำหนักเยี่ยมปนประยาวดูบอลอินขันรุ่นนิสักดองหนึ่งหนอมให้นารไกตบรอเดินตำก่อนทีอันเจงปรีบดีเดแกงยิ่งเดินโตรนำแค่กัลออดดังทีเยกันนอกแตกซอมบรอนักดังปรีดูบอลขันรุ่นนิสักบดีเนิมทีงักแอรามเอิลบอดูบอลอันอันตรอีกชั้นแต่ดีเจ้ากันลำอันหับกัลมาดังบรอกลอดรังที่เดินตามดูบอลคุยนักปูนระยาวเกร็บลับดูบอลเวรดักเดินตามเทิมก่อนที่ยีเบอร์กลอดไปดีแก่เอิกเทิมที่อาจารย์จิงกลยกเจ้านำแขกตะมัดเติมแขกพร้อมนำปะปอประจัตพร้อมนอเดแก่กลอดรังที่ตัวมาตะปูนบัวปูนเฮียงประหยัดพันเม็ดคุยเวอร์นิบันกัมปูลตากรับนังถึงแอร์คอมตาอึกตกอาร์แต่ตำกับเพสเรียงเติมสะเอตูลจารดักลักเนบลานลือบรอหล่อบาโดดบินสักนักตรังเติมหน่อสวยตำตาดำให้เบิร์นนอปรักอันกันสกุลแห่เบ้เบิร์กนุกุนาดูบอลเปิบเกินตีน่าบรอนักตรังตาปมหน่อสวยตำเอิกปุ่งฮีเนบลานปลดเบ้ตกคอยิ่งแก่ดองเติมบรอหรือซาเบิร์กเอเจนประกาศเดือแก่ดูยิ่งกันเอียงกัลปะบริจิง
0: เอตุลตุแอร์ยิงตุกซาแก่งแข่งปล่อยจะปรำนารเฮงนอกในปลานโปลเบ้เปิดประยิงในปลานกระเนมเกยเบื้อปล่อยเลือดสาสตัมปบนอกรับนำมายตอสาเยร์บินซักลำหอยนักกรับโปลเบ้เบื้อกนุกนาตะเกลลำอันฮิกนอหันระบ้าเอียงเกลรอนางแคตมัดยันไอเจนปล่อยเลือดสาเปิดประยิงตุกระบอลเนมโปลเบ้เกลลำตรดหนุยซักในปลานแต่ซักตะปล่อยเลือดสาปงเฮกันแบบฮันนี่โกนตกใส่ตุลลอดดอจีงปงเฮนระบ้าไปยังระบ้าปรักตองตะบรา
1: ไม่ดออันการพันจากหลักปรักเบี้ยปรักเกลตอนนี้เห็นระบ้าเบิร์นปรักคออันรถเทิมนอตั้มรถบัวบุลตากระเพยบุกลอดอันตั้มไปสาวเกยยิบเอ็นอันเวเปิลดึงอาร์เต้ตั้มกระเพยสอเรียงคอดูเฮตาบาร์ซาว
0: อายาเบิร์นเกยกอลอันจันปรักในปลานตกใส่ตุลเวเตอร์ตีเรียมหน้าปลอนักตรังตาปมนอเสตัมหันบายาตีหน้าปลอเลสซาเสตัมปมนอเอียงกัลรอนาแคตมัดอักปงเฮในปลานเปลือกแปลปลอเลสซาดองนอนาเกมให้นักตรังตาปมนอเสตัมไปดีเกตัวอักบ่บาปละกาวแอสากับกัลกาปงเฮกันอีฮวนกัตลายิงเบิร์นเติมอักปงเฮแปลปลอนักตรังปมนอเสตัม
1: Anh cơn khuyến nắc bọn thì lọt ta lướt xa sẽ tầm bấm nó tầm tục và ra anh khom. Hắn anh khuy bơm thì lọt bơ khi bọ đắc man. Gấp năm ta bốc đầm mi khăn nài sạc hơi lăng ta o đủ đỡ. Nàm tí nạ bọ xịt bú. Tí nạ nạc trăng ta cà phê sầu riêng. Gấp bồn nọ tâm tầm vả kho. Nàm tí nạ bọ nạc trăng ta e gợi. Dế khăn tí nạ bọ bẹt lấp dịch lấp hẳn bạc.
0: ตุนหันสายตุลเวลำหุยนักอึกโปลบรเกลตาปงเฮนระบ้าปงเฮมเฮนระบ้ากล้ามโปลบรเกลรกแม่แต่ก่อนเกลแตกตองอุ่มหอยี่หันตีนะเพราะนักตรังตาปนเสตัมเบอเอ็นนอปงเฮนระบ้าเบสะแย่ให้เบื่อปนก้อยไปยศนาเฮงบกนำบริยปรำยาโฮมไปก้อยปรนาเฮงตลอดนำ
2: ต้องนำหายลำดี
1: เติมนำประบอบริยตาปรำสะอันดังตะบรอเมยไปกลายสิริงกลับพระลับปูลบรอดีลอร์ขันเกิลโรคใหม่แต่ก่อนปูลบรอเกิลก่อนปูลบรอเกิลก่อนใส่เชิดแก่สังเกตตุกดำปอนิปูลเบดูนะขันวิอันดังพระตาบรอวิมกรามตุกตรองแอกยึดไรตานตุกดำปอนิปูลเบตานำปะบอประจัตตาปรอคอตุกเกิดลังไปดีวิอันดังพระตาบรอ
2: tiếp tục
0: bây giờ tới ghép bờ cờ ăn chăn prak tí nạ bỏ lỡ xa dễ hẳn nặng từng tùng hàng bờ bờ chênh bờ ức bùng hi nếp bàn ăn bộ bệ tâm xa ế tôl bờ ẻ plem hay grab tục vàr sư tâm bập nò ế chênh từng ẻ hò ai dạ bờn cơ ế cơ ghép tù ức bờ cạc ta nếp bàn ăn
1: vơ liệp ăn cầm bồn ấy gợi ghé nòng nghị đơn ức ta grab bùng khi tâm bợp no tì lo lứt xa tầm ple vái tục xa chỉ prao chà đặc lạc vì dồi bỏ lỡ ta ức nếp ăn lan tâm xa lấp xa kiểu mà bơ chà ta đầm lịp ple vái ức nếp ăn lan bơ chà ghé bỏ lỡ dễ khăn ghé prạc nghị đơn ức cơn bọ tù bà lập bởi chên yên gâl ta hiến hạng tâm ta grab nang ho kar mir tam ple vai bơ pung hi te mi pham thi 10 gon tuk on mat sa che prao char dak lak ndu ta nang khe li ple vai lo dam geng kanh po hekta ple vai ndi lor tam ple vai bơ pung hi de mi tem ức nam che do ge du ức ple e an no ngi den eng gal ta pung hi ai ge nak kra bro lu sa ta pung hi tem ndi lor lu sa ho vi joy bro lu hui khai ta pram pro nau ni lu bro bơ sa char ta đâm lịp lè vãi tầng ngân ế. Đừng bơ, bà rạch trô ta prâm chạch nào nế lửa bro ta grab năng. Đời đi mì cơ l, bài rì khiêng bò prác đủ nào đủ năng, ước nế lửa bro ghe nào nghị đơn gia.
0: Đừng bơ rạp lè tâm thâm lè vãi, cả mìr anh grab năng ghe từng bơ prâm trôi bro nào nế lửa bro yên gal. Trô ta đâm lịp lè vãi tầng ngân ế, ghe ước sạc nế sạc lửa bro gia. Nó prác anh cơ l tầng ế rè ước bê, hành trình ước nế cơ anh sạc lửa bro.
1: Ai sao vì lơ bro ăn tục vết ước nê lửa bro bởi xa dế khăn xa kiểu mà bởi chà dế xa lửa bro nắc trăng hơm ple vái dế hành lửa bro lì ple vái ta ước nằm ở rô bro lơ yên gal cơ liếp bình lan ghé nò nghị đơn tâm bởi bình chênh dế khăn nắc trăng ta bùng hi
0: anh lửa bro bởi bùng hi tầm mì mời ta grab năm bởi ghé bro lửa hò grab năng anh ghé nò nghị đơn đông tâm bởi bình chênh bởi hay tôi ghe bỏ lỡ cậu mơ anh ta hít năm, ai so hôm sạc lỡ bỏ ăn tục vết, grep tù bờ, tôi lỡ bỏ yên gà lìa.
1: Đời gật so, bơ xạ chỉ prao, nắc ngọc rạp lỗ lỡ xa bơ grep đi lò lỡ lọ ba ghe nghị đơn ức. Ai gợi ghe nò nghị đơn gà ta bóng hi nếp bốn lăn lỡ xa, đủ nắc khăn vi cơ lỡ bờ, dồi bỏ lỡ yên gà ta nếp bốn lăn nhằm so ghe bỏ lỡ bơ xạ chàr. Họ dành trong lửa bộ ghen nghị đơn ức bởi lầm bởi bởi dành yên gà tên hiếp ổn lan lửa lọ ba. Gặp bóng nghi tâm lạ vãi nghị đơn ức đời dùa bởi lửa ta nếp ổn lan bởi xa ta năng khe lì sẵn dân. Đâm lì bởi vãi nâng ngân é gặp bóng nghi ghen mươn đừng bởi mà tập râm trô bởi dạch nào nế lửa bộ ta gặp năng bởi ảnh khăn cơ ghen nghị đơn ức. Bởi nó nghĩ đơn, gặp tâm bỏ lỡ xa, gặp đủ bàl dùa bỏ lỡ tàn hiệp ổn lan bước xa chàng, thì lo tâm lẻ vãi tục xa chỉ bảo chàng đặc lạc, lăng xo gặp bợp ẻ gặp ngăn ta bỏ lỡ xa lỡ lọ ba cả mìr. Họ dành tròn lỡ xa gặp nghĩ đơn gặp, dễ khăn đời dùa bỏ lỡ yên gặp ta ước sạc nế. Anh gặp nó nghĩ đơn gặp, cơ lâm bỏ đủ bàl lâm bỏ bỏ chàng đẹp ổn lan bước xa chàng yên gặp khẩm đô. Bọn lần hai dịch lăng bầm rốt mầm nông, bà rạp bầm hai dân trụ tử ngươi rốt chà rạc lạc, bà hai dân cho ta o, lạc gần là mất nếp bọn lần gặp bồn.